0: ไปเอาไปโอ้แม่งนี่สิด้วย
1: นายนัวอยู่ว่ากูไม่กูนอนดอกปูไลตัวมันดอกกะเงยกันดอกปูไล
0: เอาปูไลมาก็โตละเงากว่ากูเดี๋ยวไปอ่ะ
1: ละเงาน้ำมันแต่ใบนะกะกู
0: เอ๋มาอยู่ห้องแม่อ้ำนี่เกะตัว
1: อ้ำ
2: เอ๊ะบีเซปูไลวัดเนี่ยพี่อ่ะตาวันโตทำอะไรไม่บีนี่ไงอ่ะเฮ้สายเอาสายเอากามาดะกะสีกันเงาอ่ะมาแน่ไม่บีนี่ลูกเราสุภาคุณยาบ่วงเงานัวนาเจียไงในสิละเนี่ยมาเลยกูจะเก้าไม่ว่าไม่ว่ากันเลย
3: เอ๊ะนี่ของเราไม่ไหนมุนี่ก็ลักกูเจเนริโนจราเกย์น่าเล็กกับพวกตอนนี้สบายน่าเล็กตุนดัวโอรังกังไงได้นี่บัวปนินได้ตัวระดังไง
2: เฮ้ย่าสไปอาศัยไปอาศัยนับบีนี่ย่ากระบังกระลุมีเลียพระเดกูไม่มีจ่าคิดไทยต้นนวลกูไม่มีจ่าคิดไทยโตพระเดย่าน้ำมาอุตเตกลาไรบะบีเลียคิดไทยโตฮะน้ำมากระกูแรงเงี้ยย่าตาวันสิเตนะบะบีนี่ชาวันสิเตนะบะบีนี่ย่ากูไม่กูไม่นะตุแลกูสิละอูดูอูดูอูดูมีเลียรีนเอาเต่ากันมีเลียกับมานานตัวกระบีนี่โตอาศัยไอ้แปะ
3: บ่อยไอ้ไหนกูไม่สิกัดละมอกับมาเนี่ยเขียวมือตัวไอ้เนี่ย
2: อมัดเนี่ยอมัดเนี่ยนวลอุรังไงกระปะเนี่ยกระปะเนี่ยนวลเนี่ยเนี่ยมิเซสนิทปากเนี่ยเนี่ยเต้าไม่กุ้งเตี้ยเลยมิเซตัวไรก็ไอ้เต้าพระเลยมาเรียพระเลยเป็นเนี่ยบัวมาเรียไม่ใช่สาวกระปะเนี่ยเต้าเนี่ยนู้
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpuk baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sila serumah pulai magian ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak muka-mukai, sebuah kerita besai sangkai. Urang barumah panjainya neresiko na pansut, medak kerita sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi hari kerita, lalu berit ke biar.

รำเบียงกุนานิงอกิตอระงาวอักเลียงกะนารันเดียงกะกิตาเอสุเลียงรูเดียงตามะกอนบาสังอาดิลังกวนSurat dah buang nyawa kadam tahun ge kanya di dabre tu buah bakal kunyaria megaran jam munyi pinyar ada nyimtar berdiar tamaga ingar daringa